0: ตปีใจงี้ก็ประมาไกลรอบีสปตีไงตีปัญญาจะไหลเด็กก็ทิตีลูดูลูสลบนางาหยาดูดีหยาสงาวงนานาใดจะไหลมาตีตุกนาคาจะกุนาจะมาใจอภีกิตากตาพระกวะกัลันตังอภีกวะกันดาลมาสามินาสกตาอริบุลีห์กระดูอิสมิมิตกันนาเมลีรุตีบกาลกวะนุกาลลาลักีกันนากัมเมลีลาวะมานวะกังเอาบบีติกบิสีลบีห์ปักไกดูดีอริ
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.